0: จะพาไปก่อนครับ
1: จะพาไปก่อนครับจะพาไปก่อนครับจะพาไปก่อนครับจะพาไปก่อนครับจะพาไปก่อนครับ